0: ากันไปที่มาลงซีแล้วที่ชัวร์แล้วเป็นในในในจังหวะนักนักชิโน่ได้เสมออากาศได้อากาศที่อย่างที่กันแล้วแต่เราไม่ยังมันก็เป็นแบบไม่กินชุดเวียอากาศไม่ดีลูกค้าส่วนเป็นยี่ห้อเพียเพิ่งเกิดขึ้นเท่านั้นตอนนั้นก็คู่มาลงซีนี่เห็นได้ว่าเป็นยี่ห้อเขาชิคาสีลงวันน้าบุแค่พวกเราคุยสักการะสิทธิ์รีดักที่ชัวร์คัมร์สุขสันต์มันบรูมันเนี่ยชอบคุยวันใดกิจวัตรอาบุนุสุดาที่กิจวัตรสุดีเองก็อาจีอาบุญยังก็จะหันมาสุขเป็นเองก็สู้สีเด็กสุดาดูดักกิจวัตรกิจวัตรอาบุกุรันเดียร์มุสุนซีนักคัมร์ชิคาสุดไอเดมเล่ก็ไม่ได้เนี่ยมาการะชาบายาปะดาดักอาบุนไอเดมเล่ก็สู้เองที่จิลายก็สู้รังอาบุกุรันเดียร์ก็สู้รังสุขอาโมกุมันยไอ้ชีริสุเป็นส่วนนะอาบุพวงยี่ระมันเชื่อว่าข้าพเจ้าจะรีบกันข้อมีหนุ่มมีบาดเจ็บได้ชีข้าพเจ้าข้าสาวราชาแต่บุคคลอาจารย์โตขึ้นอีกแค่ส่วนนะอะไรอะไรเด็กกับเราไอ้เด็กสุขสิกายยิ่งอาบุจีหนุ่มสุขาราหารุปัตตาราชีไอ้ตลอดจุโคระแค่เสนาหาราบาลอินดามาแต่จีไอ้บรมูนาจาสุแต่กับบุคคลด้วยมาดีไอ้อัมพายินสุโคระที่กับมาดาตาไอ้เด็กแต่กับข้าตัวเสนาสุชีริสุบุคคลไม่แค่แต่ชีอาบุจีดิ้งกระหังอาบุบุจีมาอินดามาชียังไงก็จะยึดกันตัวเมจิที่ริ้งตัวทูลีกับคัมร์ยี่รีสุขันต์บ้านโอมันนักรู้ฉะนั้นอายุบัตรมันมาชะล่าให้ยึดกันตัวมันฟีดฉะนั้นอายุบัตรมันมาชะล่าให้สุขันต์สูมาหันยูนว่าแต่นักรู้คนเดียวอะไรมาเลยเดาว่าจะลิสุแต่มาชะล่าสุขันต์สูมันโอมายี่สมันจะช่วยอันเซสุทำสุขัยกินนั้นสูตัวคุณมันมาชะล่ายึดกันตัวมันฟีดยี่สมันจะช่วยอันเซสีตัวมันฟีดเป็นยังไงอะไรหายยึดกันตัวมันโอมินีบรูว่าฉะนั้นอะไรนี่สูงสูยี่สมันจะช่วยคุณมาหันยูนมันจะกระดาษปุ๊บทั่วโลกนั่นใครยี่สมันจะช่วยอันเจ็ดแก่ละสูยี่สมันจะช่วยคนที่ได้แก่ละมาทายาแล้วจะช่วยสุขันต์อาบุกวันสุขันต์สูมันโอมายี่สมันจะช่วยอันเซสีแค่อาศุกให้เรามาช่วยอังคาสกัสโซว่าไอเซจิสุชิเกนโซคินดาดีฟิกาไอเดียที่ได้กิจกรรมสุขภาพมาควบคุมมันจะอะไรแค่ไหนกันนะครับถ้ามันจะใช้มาตรฐานไอเดียนี้ว่ากับมันกี่ครั้งมันจะชงกันแล้วมันไม่ได้เป็นกิจกรรมที่ดับไปใช
1: ่ไหมถ้ามันลางานมุสาชงกันแล้วมันจะมีทิ้งกี่ครั้งมันจะโดนบุตรมาเด็กขบายร์สลามอะลูกคุณ
0: อะลูกคุณสลามบ้านเราเนี่ยที่อเมริกา
1: อัลฮัมดุลิลลาห์
0: Abadan kau lagi ya?
1: Masya Allah.
0: Abadan mengerti apa yang dalam mengerti dia mengerti dia. Tuhinja Allah kaya apa ni lagi arah yang kita dua kata kita dua mungkin dua lah. Kadang malu main ni adalah sama dah mata lagi rumah sama tahu.
1: Tukar dia. Tukar dia kepada kepada sunan kawa. Daga inda kaji
0: Tuna na mu karkele zuwa Kusama karo loba tila nga yu Ugo warka bazi juga na
1: Tuna na Tu mungo di wadu da giski Tu mahala la mutana Agada mutana njuwa gana Nata ni ana kwa mada la pi Salamu alaikum Alaikum salam Alaikum salam Muna jinka
0: Naka kata kata kata kata Tuna kumpa jima
1: Tunam, muna jinka Abdullahi.
0: Saya
1: ni ada kucing ni,
0: kita
1: ada kucing ni. Kita ada kucing ni. Kita ada
0: kucing
1: ni. Kita ada kucing ni. Kita ada
0: Sini
1: jadi ada baru, kita baru. Wanah, wanah
0: asli mana lokasi jalan di daerah mana?
1: Eka lokasi aku istiwa jadi istiwa. Yang ni macam
0: ni,
1: kena jina. Nanti kami lagi kena jodoh untuk ni. Ewah, tuh ini kamar kain ni. Eh. Datu mati ni, datu taruh ni, datu besar. Zan, zan, zan,
0: Jadi
1: saya ini
0: dukung
1: zaman yang kita
0: ini.
1: Macam mana? Siapa kau dukung
0: zaman yang?
1: Macam mana?
0: Kondo
1: kau
0: kau yawo shi yanzu ne
1: Kun shigo kuna gaya mutane ba?
0: Yawwa, to ai ni ma tun da na yi ana tafi kowa, ana tafi kowa, ina da ta kuma so ai da kike da kudin ne wa a cikin ko. Dan ba ku a cikin harawar tuko. Wani ai da harka bai.
1: Eh to ai kaga mu abin da zamu iya yi zamu ba da dama kowa ya bugo waya da mai siya da mai siyarwa.
0: Da ina da lambar kuwa, zai rahoka kwa-kwa, zai rahoka kwa-kwa, zai rahoka kwa-kwa, zai rahoka kwa-kwa, zai rahoka kwa-kwa, zai rahoka kwa-kwa, zai rahoka kwa-kwa, zai rahoka kwa-kwa, zai rahoka kwa-kwa, zai rahoka kwa-kwa, zai rahoka kwa-kwa, zai rahoka kwa-kwa, zai rahoka kwa-kwa, zai rahoka kwa-kwa, zai rahoka kwa-kwa, zai rahoka kwa-kwa, zai rahoka kwa-kwa, zai rahoka kwa-kwa, zai rahoka kwa-kwa, zai rahoka kwa-kwa, zai rahoka kwa-kwa, zai rahoka kwa-kwa, zai rahoka kwa-kwa, zai rahoka kwa-kwa, zai rahoka kwa-kwa, zai rahoka kwa-kwa, zai cikar ana samu wannan karancin ba sallah bace ta kawo wannan abu.
1: To na'am. Abdullahi ne kani ya doro yin unguwar neman na su a ce akwai wani shashen lokaci na sun yi maka yin tambaya amma dai? Salamu alaikum salamu alhamdulillah sai ka daga murya na'am
0: wani wasu ne don makadauki wannan batu da kuma da shi ne kake baje shi a fiye mutane suke masu tabbari da kasa don ka duba noma da manomi za ka aiki manomi ba yana kuka a kan cewa baya so kayan abinci ya rahama ne ko kuma shi burin sai kayan abinci ya tsada ba a'a ai ita rayuwa mara mutanen ka duba a rayuwa ba mutum da ba sa
1: gaskiya ne
0: sai ki wani abu ne wanda ya kira mai tabbari
1: gaskiya ne
0: wanda ba sa rama a rayuwa saboda haka shi abinda manomi yake kuka abin mutane ba su gane ba shi ne cewa kamar yadda yake sayarwa da kayan amfanin gona ta araha to shi ma abinda zai saya na abinda zai sayar amfanin gona sai ma ya sayi araha
1: haka ya dace
0: kamar taki haka ki taki idan manomi zai yi taki araha cikin sauki abu ne mai sauki shi ma dan ya gina amfanin gona ta murna ce dan zai sai a makaitar kansa mai yake noma yake yake zuba a ba in ci haka yi noma da shi zai sai sauki a shi ruwa isin maganin feshi da sauran kayan noma zai sha cikin sauki abu ne mai kyau ka siya sauki ka siyar sauki amma inda ke izgira ke zafi mutane abinda ba ta fahimta ba wasu wanda ba harkar noman ba ne a gaban su kuma ba harkar noman su kana su ba shi ne misali ma da wasu ne za ka sai da buhun misali buhun dawa naira 30,000 ko naira 25,000 amma kuma za ka sai buhun taki guda ɗaya naira 60,000
1: na'am
0: idan ka lissafa buhun naira ka siyar ka buhun taki guda ɗaya haka in ka sai ka shi da kudin kudi da rai idan za ka sai buhun taki guda ɗaya in kuma ka ce da ka sai ka tafi magani yawa za ka siya buhun naira ka siya to shi ne lissafin ka duba ne manoma da suke noma yanzu musamman a kasan kaso 75 cikin ɗari wanda noma idan wasu dole ne shi ne ko ba sai abin da za su yi shi ne abinci ne suna su ba suke amma su ke zuba jarus domin su riba sun janye noma sun janye jarus to matsalar idan manoma suka yi karanci ba za kuma gidan jiya domin dole a ce manoma wanda suke noma babu maciya kuma suna kama ya kamata abin da ba fata shi ne kare ta ninninka to kuma ta yi kokari ta fito da kaki cikin sauki da maganin ta yi cikin sauki sannan kuma ta sauko da mafiya da manoma suke da kyan fati to manoma za su fashi noma amma mutum za a daura a haka to su kansu manoma za su kara rukuwa ne sannan kuma maciya suna karuwa kaga tana cika ba a rufe ta bukar ba haifa
1: mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar Assalamu alaikum.
2: Alaikum assalam.
1: Barka da shigowa.
2: Barka da aiki.
1: Masha Allah.
2: Muhammad Umar Gwamaja.
1: Na'am.
2: Yau magana kayan yada wa gaskiya yanzu ba zai fi masu tsere. Na ne kai dishe kasa ne yasa yake irin da mu muna tare da
1: kuma ba wata cewa irin komai ana tana da satun din shekara irin wannan yanayi a shiga wannan yana
2: da shawara ne ga take da ha ya ka sai bushe ba ta amfani da saboda ni rubuci ma ba zai ma ba
1: gaskiya ne
2: ya ta wara ya kamata mutane su kai shi kenan gaskiya
1: to mun gode kwarai da gaske
2: kuma su wannan ma da ka ta san da suna da su da duka su ba lokaci da dan kare lokaci
1: Gaskiya ne kan yana da kyau da su da manoman mu da su masu

ามสั่งผ่านยุบันนั้นก็นั่นนั่นนี่ก็ทำสายบินอยู่ที่ดัชกันยันดูว่าจะจมิขันตุสุมาบันนั้นดีเนี่ยนึกเห็นจะเคยสักทีเมื่อไหร่จะน่าสนามาสุเลยีกูสุเลยดูจิมรู้จักใครขันตุสุจิมรู้จักคุณจิจีนายแค่ชั่วโมงก็ได้ป่ะโมงไม่ช่วยได้แล้วสักทีเมื่อไหร่หาลิชิตีแค่คุณมาทำการอ่านเช็คที่ใครจะขันตุสุน่าบัวได้แล้วนะซาซาลาเคยมันจะเสียก็ได้กันละนั่นชั่วความบินเด็กชั่วความบันทึกนี่อ่ะบินเด็กชั่วในใจนะสักทีเมื่อไหร่ที่การรู้แค่เดียวโอ้ส่วนมันจะรู้บ้างสักที่สักการดีมีอะไรจะบ้างสักแค่ไหนจะหันหน้ามาขึ้นสักแต่ถ้าหน้าก็ไอ้ก็ช้าทั้งโอ้ส่วนที่มันส่วนเรื่องการรู้หน้ามาส่วนเฮียดูคุณจะรู้ที่ไหนเนี่ยนี่ท่านอาจารย์ว่าได้ไรซะละขนาดไหนซะอันนี้มีจะอันนั้นวะบ้าบินเด็กไม่เด็กสักสักไอ้บินเด็กบ้าบินสุดตรงเนี่ยสักที่三千万元不就不是那个吗？你这么不爽快，那苦的吧？是那个谁家的那个大的，他肯还不能打开去洗？我们上海没有钱啊，还三千五，过了这么快的过着日那样呢，还是很容易啊！这个接完这是哪来的？我说我听众都看啥？你看那一个看啥？这老天的阿拉伯嘛什么？他那个啥还看的？还过上电视了？